ันนี้มิดเวบีจุดมึงเล่าตรุกดะในพระกนวะกระเติงประแกงสัตรียมมึงตะไปเบียนอัตเนาตุปุบลู่ตรายกลิตรับกุนแกนมังตรายพระประตอบแปลงเอียวประตดสมเมอร์ใบเปลยตึกจึงเบาดักดวยแจนสไลห้างตรายตุกึดมึงหนาเปลยใบควายบทแลนอามังพระเกี่ยวปากะมึงเปลยมองซาตะเลยจีดักแกตรายพระบุเปลยมายุ่มตะไปเบียนอนาเปลยอามังเปลยเอียวอันไหนเละกระดิเพียนมึงไรกระดิเพียนบุปเรียมยุ่มตะไปเบร์ประกอบไปจริงตรกกระดานในไปจริงตะไปเปลี่ยนบุตรได้เอามังตะไปเถาลูกอัดทบแพงตะไปทิพย์หนับเลยเมาตะไปเปลี่ยนบุตรได้รถนุ่ยมุ่งปรุงแง่ประในระก้อนมิดแบบบิจุดทำสกัดเมื่อตะไปเจ็บไปกระดิเพียนบุปเรียมยุ่มตะไปเบร์ใบเปลยตึกรึงอันนี้มิดแบบบิจุดวัดทางเละเปลยแกะดักมาอภิเพียงรถนุ่ยเละอยู่ในอาเซ็ตสามเมื่อจิลันระเบิดสร้างโต๊ะใบเปลยตึกรึงพราวแฮมเกมอภิเพียงตึมกับสิแลนมาเปลยเล่นกับตุยเมาเบนไปจิงกลากระเจ็บอามังกระโซบูเตะเบตองสิมังเงะกับลูมนุยตรุกเรปะในตะกตัวสามมะเปลยตึกตึงตุไปจิงประกรุล้อตะแตงตุยเท่าตรุกเละอันนี้บุ่มมองตะไปเบียอภิเพียงตึมกับนี่บองมยมอันนี้สิมัตโรสิอามังเปลยเล่นกับแกงจีกอลกะเงะยื้อบูตุยสิตะไปเบียใบเปลยอามัยเงินติควาซาปอสิมโตรใบเปลยตึกตึงเละเปล่าก้าวโตสิมโตรใบในลู่ทุนเอ็ดเละอบังเปลยเจาะปากะบุ้งบอสิตะไปเบียร์และก้าวอัดมาแอดตุกระดุยรับเพื่อปลุกทุนในอันหับเปลยบังเปลยตึกตึงประตูแง่ตะปาดเนื้อเจาะปากะมึงเปลยประตูใดเละบุ้งเมาหางตะไปเบียร์เปียหยุดเละเอาไปแปลงเติมกระตะไลบองพิยมปรองเน็ตอบังเปลยอัดบุตุยมุยมตะไปเบียร์ทาเปลยควาทนไปเจอปลวกแกะกลาดแดตรุกประติมก็สั่งตุ๊กเครื่องปลวกไปเจอเวทแหลกหน้าแพ้มนุษย์อมังสั่งน้องมปรุงอัดเละปลูกวัดมนุษย์แกะสอกเละสมอริมวัดตอยนนเลี้ยงกะตุยหมอกปุจนุมหนับเลยเปียดเรมเนจพักตะปาดเนื้อเตี้ยวตุยจะรัดแกะสอกเละกระตังตัวตูตรอกกระดานตากระเปลยบุกหมอกเลยปอมเอ็นตรุกตะไลปลวกมุยมตะไปเบียดตังตาเลยอัดหอกอักเงี้ยเยอะมนุษย์ตอยตรุกปอสังเลี้ยงกันเละประเดี๋ยระเกาบุกเมาเมียจัวตะไปเบียร์ปยมทาเปลยพุทธใบเปลยตึกตึงเบาดักด้วยปริเทาเมืองปงกระตึมไปเจอมติอมังสิแลนยื้อกับปยมตะไปเบียร์ไปจิงเตะอมังเปลยเละเท่าลุกตะไลพรวกแกโดนยื้อโนนจิงเละบุกเปลยอันนี้สิมุตรสิตะไปเบียร์เงะกับมนุษย์รังบุกเท่าลุกตุยบุกแกโปตุยยื้อโนนเงะสกเละมึงโดนตรกระดานอามังเปลยฮาร์ดนุ่มนุ่มยิ้มตะไปเบียร์อันพร้อมมปลุงมึงปอบเลยตะไลจวดจิงเท่าลุจิงปลวกแกะกลาดได้บูรแกะปรักเปลือยตะไปบูรแกะฮริมวงตุ่มยิ้มตะไปอัดบูมองฮลัยตะไปรูปแวะมึงกลุยปลวกแกะดักไปตะไลติปมึงโดนตุยมองบูดักล้ออันจิงเละก็ตะไลตุยปรองแปะเมื่อหนับเลยบูดได้ห้างไรในรูปแวะฮับลุกทนมึงเตยกระดิเพียนบุปเรมยุ่มตะไปเบียร์ประกอบไปจริงปลายตึกตรึงจะในตุกระตึกแองตะแตงปลายโปจริงเละสาบมังตึมกับปลายปตรเมืองเบาเนื้อเนื้อประกรุดอกเหล่ามังเปลือกกระน้อประกอบไปจริงปลายปลาพราวใบควายบดแลนเละบุ่มเมาห่างตะไปเบียร์จริงเละซาตะไลจอประกาศเยือแร้เละตะไลกระตึกแองเมืองปลายตึกตรึง

0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
0: កកកនិមិតវេហាងបេគយតរកកនិមិតវេហាងបេគយតចកតយប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃនិមិតវេហាងបេគយតតោប្រយ័ត្នបទអង្គមកអកាយបធនបកាហាងជាអគ្គមត្រកតាកអំបញ្ចារចលាយបរោក្លាបច្ចារហាងហទឹមធនឡោទីសមើអាត្រុសម៉ោយកដូនគៀងកើបត្រុតកតាំងលូលែរប្រយ័ត្នត្រុសបថោហមបោបសេរផាក់តាញ់ម៉ាតហទឹមប្រយ័ត្នសូតលេពៀងគៀងរំប្រាន់ជឿកងចកានហាងបរោតលៃពៀនជឿតបូក្លានេះបើនេះដំរកមដូនប្រគប់ច្រានប្រកបបច្ចិងតលៃទីប្រយ័ត្នកើយបប្លេះប្រោអំបង្គាល់អណាក់ប្លេយូនេអាសេតព្រៃក្លួងហមកកចាប់ប្រណោះមនុយបត្រោតទន្ទឹមដររកាប្រេហាងតលៃគារដីក្នុងកចាប់បៃគាល់បូលែនច្រានហត្រៈក្តីភានហាងតលៃទីបអំងតលរនុចមួងបដុងញាប់រ៉េណៃប៊ីងមើរកោប្រែបត្រោកានិមិតវេហាងបគូតតលៃជិរវេលូលែរច្រានតលៃប្រាក់ត្រុសបហិងកតងបកាំងកបតូអង្គមកអាកាយប់ធូនបកាហាងជាអកាមត្រកតាកអំពលុងឡៅលិតលៃបហិងប្រោកើទឹមប្រងាក់ត្រុសមកអំងចារចលៃហាងតលៃជ្រវេភូនគុំជ្រូដើមតង់ក្រាស់ជើកំរងក្លេកែងក់យ៉ាឡៃបើយុនៅលេខច្រានតលៃរ៉ាត់វេរកោកនិមិតវេហាងបគូតហរំចកតពមើមកគាត់កណលទួប្រតបានប្លែនរមែបើកងនេះជំនុំចារមងជំនុំតាតឡៅចុតប្រយ៉ាក្នុងគុំអណាប្លៃចារចលាយចរានប្រយ៉ាប្លុសឡៅចរានធូនត្រពើទុពនាមត្រពើឡៅប្លុសសាអំពុងបោកពោះកសែមលៀងរួចបិចរងហទឹមចរានធារយើកះត្រៃតឿយដងជ័យរលានជុងគៀងប៊ីធឺធឹងទឹកទិញវៃចុតិចក្នុងគុំអណាប្លៃចារហាងហទឹមគៀងចុតិចក្នុងគុំអណាប្លៃចារទឿងបដាតហ៊ុញធុយវិនគិតគេមងប្លុងបោកមូតំមងជំនុំហមហទឹមដងជ័យថៃដាងោកវិវិនទុពឹងដាងប៊ីធឺទិញវៃផាប់មិនតុនវិវិនទុពឹងដាងគៀងប៊ីធឺទិញវៃចុតិចក្នុងប្រយ៉ាអណាប្លៃចារចៅងកតូនគៀងប៊ីធឺទិញវៃខ្វាខូលមនុស្សបើឡាគូកោចារងឿនងកលឿងគៀងប៊ីធឺទិញវៃចុតិចក្នុងប្រយ៉ាមាត្រនលនយ៉ាពីដាំចារហតឹមដងជីអមង្គងទឹងពុទិញវៃខ្វាគិតគេក្នុងប្រយ៉ាអណាប្លៃចារហំហាងខ្វាគិតគេហតឹមគងក្នុងប្រយ៉ាជីកែមមូតំមងជ្រុំហមោសបានពុទ្ធឯអមង្គសបានពុរមេចប់រួយបើឡាក្នុងគុំអណាប្លៃចារបញ្ញាបំពលំប៉កមងជ្រុំដងជីរះលានចុងគៀងប៊ីធឺធឹងទឹកទិញវៃជូតិចក្នុងគុំអណាប្លៃចារបក្លាមងជ្រុំអណៃទុយបកកអមង្គរៃប្លែនចារចលាយក្លាក់ប្របោតបត្រងគែហើយទឹមប្របចោពុនកងមងធូនប្លុងចរានធូនត្រពោតប្រាំត្រពោតឡោប្លូសាបត្រងគែក្លាក់រដាស់ទងហើយទឹមត្រៈចលានមងទ្រុងអឿងហាងមងទិញវៃគែប្រភ្លេះប្រោគ្រូរូបគារីគៀងជិងជាបកាបត្រុតកតាងបើចោចរានបើចោត្រៃទុយព្រៃលងត្រៃទុយតុយះវេលាំងគ្រុកដាអណៃលេរូបៀងចរានចារគៀងជិងតងជាបកាហត្រគុំជ្រូទទួយមងតែបទើមកងនេះញាក់ប្រយះរាប់អារចរានចារប្របោតគុំពុតឡាស់តណាប់គែចោបកាត្លេះមកពោះបច្ចិងពនប្រានគារីអមងចរានធុនប្រោង៣មងជ្រុំក្នុងគុំអណាក់ផ្លៃចារកសែមលៀងរួចបិចរងប៉ាក់ប្លូសាចរានតណាល់យុផានជាកែមត្រុសកើគារីត្រាំកណាំលនចារប្រធានហត្រាំអាកគៀងជិងជាបកាហត្រគុំជ្រូហាងប្រិតលងតូយាប្រកណាបងជិញគឿនប៊ុនលែនរមដូនកសែមលៀងបកការប្រឡេបញ្ញប់បុតេលំលួយហត្ទឹមងាកគឿនបូយកសេតងតាប្រុនរេហត្ទឹមហត្រៈគុំជ្រូប្រោពោះរុតកុភុនប្រានរុតប្របោតទូសប្លេនបច្ចេងអមុញរហ្វាយស៊ីមត្រោហាងដោះកចាប់តលៃទីបអណាប្លៃ
2: គោលនយោជុំជុំគឺហបរត់លឿន
0: រណោះចរន្តរាលិបថោត្រុសមកជំនុំលុភៈលុយចរន្តរាលត្រុសមកប្រងរហាយជាកែមត្រោកើប្រក្រវៈវេលាំងគិតគេហាងតលៃទីបអណាប្លៃយនអូនកោគៀងកើហត្ទឹមបដុយបើឡាក្នុងគុំអណាប្លៃចារបុព្វទេសលងលោះតងប្រកបចောင်းបើអណាប់មនុស្សផ្លែរ៉ាហាងអណាប្លៃប្របុតកសែមលៀងកចាប់រៈណានរៈបាររួយបិចរងរនោះតបាកសែមលៀងកចាប់រីមចរន្តណាលមងជំនុំពេលលេហតុមហត្រៈគុំជ្រូត្រុសមកប្រងត្រុសកកេរដេកត្រាំកណាំលនចារហាងតលៃទីបអណាប្លៃអមង្ការក្នុងប្រយ័អណាប្លៃចារហតុមកងក្នុងប្រយ័លេបថោហាងក្នុងប្រយ័កសែមលៀងគៀងតលៃព្រមសិកចាប់តងបសេរយប់ជុំក្លារដាហតុមប្រយ័មើមនុស្សបលាតរប្រមែនត្រុសកចាប់ហតុមងាកគឿតបងក្នុងគុំអណាប្លៃចារថរកែវកំសិកចាប់កេះក្រីភានយកសេតកេះត្រៈចរានហមតលៃទុយសេតអមង្គប្រទងងាហាងតាញ់ពេមុតអមង្គតលៃទី ประกอบจานกุมปัดลายตนาบรุตกุผลปรานปตรตตังเกียรติเตรียมกระเดมลอนจาร์เมืองจาร์มุ่งจุนุมตัดเล่าจดปรวยกระองกุมอันดับเลยจาร์ยาไลจานปรวยปลุกเล่าจานทงตุเปอร์ตุเปเนมตุเปอร์ตลอปุซายุ่มพันเพียงแม่บุญเยอะกระองกับอามังฮัตโนลูฮัตุมจานตนาลตุยเลโตรดดอมเอตัวอมังตะเลยเกียงซิดเกียงจิงเจ้าปะกะปะจิงพลตันฮาลกดีเพียนยบจุมตัวเตยมังเตะปะตืมกองอันนี้แงะปรวยหรับอาร์ฮัตุมเพิ่มประเซตตัวกระแสแรงทอดแก้วใบมงจุนมตาลันนี้อัมราเละตะเลยพลเปียวจารยาไลกระจังแบบปอเจ้าเกะปะเจ้าพลปรานปัดลายกุนแกนรัมนนปอกเรตะเลยเตยเกียร์ดิอมังจันทนปนับ
1: กระนองปรวยนับเลยจันสลายเพราะปรวยปตรนฮัตเรียปรวยแก่ปตรนปรวยแก่ฮิวต์เลยปโตปจัดตะลักดีเพียนยื้อหางปมน้อยอันนับเลยกว่านี้อยู่เนี่ยเซตทางกว่ากระเตื้อเจอจันทนตุรโปตุรโปเตมตุรโปตลับตุรแม่อามักนี่ปลายจารต้อยนนจันทนตุรโปตุรโปเตมตุรโปตลับโลจารคิร์กเตอร์ปโตฮรัมอันนี้กับละฮับโลตุรโปแม่จอมด้วยต้อยจันฮัตเรียฮรับอาร์มึงปรวยแก่แกงกับไปจริงโคลปมน้อยเอาเกาะพลปตรนเงียบเรียหิวเละปโตเพียนตะเลยกระดีใบตึมกอดแปลแปลพร้อมนนริมเบาตะนับตาเป๊ะแม่มึกเมาเบี้ยโลตัวโจมน้อยกรอกเงียบเรียหิวเละปโตเพียนตะเลยกระดีเพียนตุ้ยเมาฮรัมทิมตังฮัตรุมระจันฮัตเรียฮรับอาร์มึงปรวยนักแกงปตรุแกปรวยแกมาตามหิวเละปะเทาตะเลยกระดีเพียนใบกวาดนำนี่แปลแปลพร้อมตะเลยปรวยมึงหยุดเนี่ยดอกครบเละปตรนเตรตเลยปกคุมรำกระนั่งปรวยแกลงปรวยแกะกระดิเพียนห้างแปลแปลไปจิ้งกระโคลปมนุ้ยประกอบพลเกลจันเกลจันจาร์เกลจันเบาพร้อมโดนเละไปจรองตึมกะอันนี้ปตอพร้อมทิมแกงกะลูกเทาเพียนตะเลยกระดิตะเลยปะเทาห้างปรวยแกะกระโคลปมนุ้ยกรองเงี้ยปรวยหิวเละปตอเพียนตะเลยกระดิปีเบื้อเธอจีโบคว้าทนเปลยมนุษย์มองกระตุ้งอ่างอมังนับเลยยื่นเนื้อเซตห่างควาอมาดอกครบ
0: ปตรงเงี้ยปรวจปเจ้ากระตงปะแกงอาตัวแม่เตรียมยาบูยุตระบูเล็บเท้าห่างบูโตยเจอปะกะเอโอโอหายดอนเบียนฟองบุญตามปตรงเงี้ยรำปิดลู่ฮัตเรียมเรศผลกองเล็บปตรกระตังปตอปะแปลงตรุปปะเท้าฮัตเรียกระดีเพียนกระนับเลยปัดแลพร้อมปฏิลุงโยกกระเซมแปลงใบเอราซีเปียวตันมาฮามอบูกองจีแกนฮัตตุมตะเลยเงี้ยโซเลมื่อเกาะทุนตรงหัวใดเกาะนี้ประกอบพร้อมเนื้อแนวหางจิ้งกุ้งบนแลนหางกระตุ้มตะปูกระดุบพมอตะเลยตื้ยประกอบประตอประแปลงใบปีนอาการอันนี้ตึมประตอซองหางใบกระตุ้มประตอโยอาการแตงแลกเงาะปลวกใบยาระซีจานตะนาลประตอประแปลงประบุแนวตระกระดิเพียนเตรียมยากระตุ้มเจ้าประกาศกระตุ้มประแกงกระตุ้มแบะเอโอโอเจ้าประกาศแก่ตะประตุ้มยาเปียวเตรียมยัวกระแสแรงระแวงจานหางเงาะเยอะกว่าอันนี้กระตุ้มแบะเตรียมยาริกเกอร์มาโดนเกียมซาร์โปตัวรถโต้ปูบัตโตอาการห้างรปิกับแมร์โปตาลอันอับเลยตื้อปตอปแปลงตรุปตอฮัตเรกดิเพียนก็อันนี้รำหักโดนเปรย์รปิกับแมร์โปปอกระปะทองห้างรปิกับตัวรโปตลอดรถโต้ลาคันครูลอนยาเกินอับเลยเหนี่ยวตายห้างเอียร์ซีเกียมเอียร์ซีรำห้างเปรย์กันว่าปตอปแปลงหายดอนยะเปียวยื้อตะเลปะกะเวกับเปรย์ลุยกระโปแปลปฏิลุงโยกเกษมแรงใบยาสีแกลงโยมเกษมแรงรับอาร์เตรียมยั่วเกษมแรงระเวงจานเปียวตันมาหามอบูกองจุกแกนบัตโตโยกันหามอจุดหอยเงาะโซเลเอโอโอระเกี่ยวปลวกกระดวกเกษมแรงตะปลกรุบหามอตะลอยตื้อจีรับอาร์พักปลุกแม่วัดห่างปลุกแนมตาเตรียมยั่วปลุกแนมจบด้วยเงาะโซเลรับอาร์อามังเวลานี้เตรียมยาตรุปตรอนปลุกสปานวัดกีรบุคอมพักห่างประบุด้วยระเบิดกระซากระเตจเหล่าปลุกแนมตีแบก
1: จันปรักขึ้นนองจันทุตุรโปตัวปลุกเตรียมตัวโปตลับลุกจันสลายอมรับตกแกสปันกรุดรุปปะเต็มปลาซามาตากรุดรุปแก้วเล่แม่มตากรุดรุปรุ่งไปหางสปันตากรุดรุปรุ่งอาการหัดแดงจวดปรักเมาตะเลยตุยอมรับประแทบนักรำหางตึมกระนังปรักตกปะเท้าปะทดกระตังจิรบแรงประกอบปะเท้าปะจวดรำปะตับเปียกแกงก้มจิรุนับเลยจิแกมหากเบจวดเมาตะเลยตุจวดตึมเกิดถวดอมังตะเลยปรักแกปิจิงตัวหางกองนี้ขึ้นดอกจาร์อันนั้นปรวยขึ้นน้องจันทูตุรโปตุรโปเตมตุรโปตลับโลอมราปจิงตะลายควายเปียกแกงประกอบปจิงเตงลูกกรุรุบบุปเตะอมังตึมเกิดจันทนาปเตมปลาตุเวอาการหัดแดง ត្រាំម៉ែហាងកែវលែហរមដូនគុំជ្រោះទឹមគ្រូរូបប៉ាឡេបណោះត្រាំកែបជីងប៉ាឡេប5ហាងស៊ីមត្រូមតាត្រាំកបឡាហបតាក់សានេះមត្រូហាងបុរិយកែដាក់ប៉ាពីកាំងព្រីតលោះមកត្រៃទួយពីកាំងប៉ករ៉ៃអមាំងសេតដាហរមមកព្រាក់ព្រីតលងត្រៃទួយជួតព្រាក់កែដាក់ប៉ាចាត់ស្លែព្រាក់កែខឿនងក្លាក់ទួយមកប្រឹកបប្លេះប្រោបកើបច្រានបតូតភុននេះដាក់ប៉ាគាត់បុតលានកែដីទួយជ្លាតណោះមកតាមកទួយជឿហាងដោះកាជ
0: ចារចលៃអមរាដេកទុយតលៃទុយថោងញាក់បច្ចិងបច្ចេះប្រម៉ាំងប៉ណាប់ក្រងបែកភូនអណៈបច្ចេះប្រប្រាប់គារីរួងកណ្ដាមយ៉ាអមកយ៉ាហៀមទុយព្រះហដងកជាតប្លាយបែកកណ្ដាមម៉ែកើមរួងកណ្ដាមមឹងរងាវចារទុយនូនអមងរមែធូនប៉ណាប់ចារអមរាក្រងបែកញាក់បច្ចិងហាងទុយព្រួយអពីពេងអណៈបច្ចេះកើហទឹមនៅកណ្ដាមអមកយ៉ាហមមរួងកណ្ដាមតាមលូរុបហតទាំងក្រងតកាយកោហាងបំរួលូកប្លារមែតៃត្រឿយអមងសាធូនអកាន់រ៉ូភេអកាន់ឌីហងកប្លាជូសប្លុកក្លាយត្រឿយអមងសាធូនរងាវទងកើទឹមនៅកណាមអមងយ៉ាអមនណឿកណាមប្រកាក់លូគិរកតើនទិសមកកប្លារមែប្លុកចរន្តោគៀងកើបជាបកណារកប្លាត្លោក្លាយត្រឿយអមងសាធូនរំហងព្រះដេតុយហៀមក្លាអណបជាព្រះងាក់ម៉ាអត្លាំងបកាគិរដីរួងកណាមអមងយ៉ាទុយព្រះរងលូយោតុយក្រុមព្រះហាងកសែមលៀងអាយុអតិបនេះរងច្រាំបកាត្រុសបធូនទ្រពតឡោបឡោមរុះកណាមរងអមង្យាហាមយប់អមង្ចារទីមកកប្លាស់ទួយអបលុះរពតនភ្លេមមរុះវែររងហមនដនៅបីមរុះឡោរពោសបាតតុវែររកកប្លាស់សារពោវែរប្រមោហាងធូនទ្រពតទុព្រាមគៀងអមង្ងបបរើតេបទឹមក្លេព្រះងាក់រងតុយព្រះហមយឿវេបកៀងហាងហដងកជាផ្លោ
1: អាទឹមតូនកែមណៃនឿសិកពបតូនហរំហាំងព្រក់កែអានេះរងប្រើហ៊ីវយឹកបះតូនញាក់ករនោះកពបីបោតតុងចារស្លៃប្រកតាំងហរំដូនព្រក់មេជឿត្រាំប្រោអមងព្រក់កែបជីងដាក់ម៉ាអណៈផ្លៃប៊ូទុរងកពពៀមាក់ប្រាន់ដោះតងតាមើប៉ប្លិះដៅរងកពពៀតោះអណាពៀបឌីក្លងហរិបែកកសាំងណោកណកបីផ្លៃកោសិនរះនៃម៉ូដេសរពេសក៏ស្បានផ្លោះកោសាំងរួងកពើហាងផ្លិនរពេសក៏ទួតោសផ្លោះត្រឿយតទាំងមកធូទ្រពោទួផ្លោះប៉តាក៏ផ្លៃម៉ូលេសទ្រប៉ាន់ផ្លោះស្បានកោសាំងរួងហាងកែមដល់តោសប៉ផ្លោះត្រឿយហាងយឹកហើយផ្លែនដែរប៉ផ្លិសកពើអត់លេប៉ឌីក្រុងត្រុសក៏ញាំរតោសត្រុសក៏ជុះតោសត្រឿយយ៉ាក់ពីពេះប្រក់រួងកពើហើយប្រកោបោតតុងប្របុតគុំជ្រូកណាប់លេតរេថោគីធុតរងវេបក្រាបើតរងហាងកតុងបកាំងកកលិនត្រុសតណែអភិពេងទឹមកោសាំងរងកពើបក្រាតលេវរកជាបអកេគៀមសបានផ្លោះចរន្តោសកោសាំងបបុតយេះយឺចោបកាហាងពេជឿពោះប្រយកផុនប្លាពោះបកោផុនប្រាក់ទុះភ្លេងញាក់បជីងក្រុមអូនលេបុតលានទូបត្រុសកែតឡបកាំងប៉ាសិនករពូកពើអមងអូនលេកពើបកាសបានផ្លោះចរន្តោសក្រុមអូនបកោទួតាល់ប្រុសអេជ្រើបយេះមេកយឿកកែយឺយឹបជុំអត្រមណេចមឹងអកធូនត្រុសរណៃបីបុតលានអាកាសត្រុសបោក្លេនកពើកយ៉ាដីដងកជាបទុយត្រៈបច្ចរងត្រុសអភិទូនត្រពោទួប្លោះតាមបោតតុងគៀរកតិនបរិទ្ធលួងប្លេនកពើកែមសារពើស្បានទុះត្រើយហរមដូនគុំជ្រូកណាប់លើយបិចយ័យបជាបរិទ្ធលួងរត់នោះទុះណាមឹងកពើបរិកែមជុះប្លោះច្រានទុះ
0: ទទុយមឹងគ្រូរូបជីងគឿនបុតលានទួច្រានប៉ែណែលងាក់ប្រយ៉ាចារចលាយប្របុតគិតគេគិរបកំប្រកណៈតែបទើមវេលាំងហាងបែបសេរត្រាំក្ដាមគ្រុកដាពោះដងកជាបមែយឿតុយឿអនិដំត្រាំក្ដាមបបែកប៊ូម៉ៅយឿពុនប្រានតូននូនចារកសែមលាំងប្រើយបរិទ្ធបសេរហាងបត្រុនរីពើមសេតហាងទរបន្តតោលិសបានអនិដំសង្តោលន់នៅពេអាម៉ាំងដូនទរតោឡោប្លោអនិដំទិតែបទើមបែយឿតងមែប្លុតរបានអនិដំបែបចៅកកងនេះគេរដីពុនលន់ចារវេលាំងអ្នកបតោប្លុតរបានអនិដំបច្ចៅកកណងប្រះណាប់លើចរាំបាវវេលាំងបសេរតុយតលៃបកាហរមដូនចារកសិមលាំងបក្រាប្រភ្លេះទងបដិតបទើមបសេរត្រាំក្ដាមក្នុងក្រាយុសេតហាងគ្រូរូបបកោជីងគឿនប្រោហើទឹមកកនេះតទៅមឹងទុយតុមែត្រាំក្ដាមទុយមកគិតគេតាញ់ម៉ារបែណែវមែយួរបុទេបកោបជីងបរេតអត់ទៅមែយួរក្លាគុំព្រះឡោពុយកើហើទឹមគាល់អានេះបតោបច្ចាត់យ៉ាជ្រាវគ្រូហាមបតតប្រជាងត្រីចាន់អនិណមគូតពលហាងហើទឹមតលកៀងមែយឿប្រយ៉ាក់ត្រុកដាបកនរំហាងហើទឹមអនិណមអកាទុយមែយឿតាមចារគៀងបត្រុតកតាំងប្រយ៉ាក់វេលាំងពោះបបែកកើជីងរាមវចរងៈត្រាំក្រាម hát tâm ở đây anh em bộ kèng mẹ dọa tổng ta lễ âm ra tươi bởi xe tôi cho bà cá hát đọc cái chạp là đá
3: anh em biết về hạp ý chút anh mang chợ cơm rộng lề kia ngộ xa lại anh em màu tâm có khuôn chữ và choài trầm trốt và yếu tê hàng tâm có chọc ya át trái bèm rô kêu bè bà màu đi phun rạy ẹt đi hàng mở lạ cái chạp nôn ạch lễ cru hiếm đơm bu kẹ cơ kênh tập bình bu ở bà an xa mớ hàng phun prát nôn rung tôi tờ lại tí bàn chè mở tâm nục nạp lời hát tâm dưới nhà xét kèng cả tim rời bè bà lệ bố dựa có non có anh ấy tụ đồ cháu mất tụ màu ai dụ ở tiếp mừng tờ lại nâu kêu mừng tờ lại tụ đáo hàng mừng tờ lại bật lẹp nở râm cứu hiếm bệnh này bố tụ bờ bời nhụt lễ mò bố ở mạng tim cờ bố sang mạng tim cờ tờ lại trẻ bê bởi tờ bộ rộp bồi ở mạng chua chinh cờ bằng đấy ở mạng plem bởi bời bố tế ở mạng tim cờ tờ lại nghệ chàng tui dạ bè bèo rồi kêu tìm plen anh lấy kêu hiếm hợp tiếp tui bắt đầu bộ plen hàng tài tiếp tài lại bắt chói mở đục này trâu cả đục bà con bây chút này rắc con mệt đẹp bị chút xăm xa cả mớ tài lại chết về phun kêu hiếm đơm tăng kra chợ cơ bà nông lề kẻ ngộ xa lại mừng tâm kèm chợ prong trâu cả tâm gặp lại bà tụ hợp tiếp tè bơi trâu ya nạp lại rè chăm rồi bàn hạt kìm át tụ dạ bè béo hạt tâm có nuôi dùm kêu hiếm rốc bằng dạ bè béo xa bà kẹt chòe bù bò hàng cơ nhu cứu hiếm bộ dự lễ tờ lời hạ kết ở tay mở dựa cờ mơ nét cơ nhu tiếp mơ nét nhu bộ mình mơ nét cơ nhu bật rắp nọ trong hàng khô tập bộ hàng yếu tiếp âm mang phun cứu hiếm đơm nôn tôi hàng tờ lời phèn rìm cờ tờ lời kẹ chàng liên cờ dạ bè béo xa tờ lời dùm phần bỏ chàng nôn lễ tờ lời cả trang kèng cơ bây chàng mà tạ hiếm tờ lời bộ bộ ni cờ lần ở tê bù tế mơ nét anh ạ mơ nuôi cờ xem trúc nọ trong các xem ram hàng tay tụ đáo tay bắt lép nó ram khắp gang hàng nạp lời rè chua chinh mưa sôi chinh xa mà ta trem bố tôi các bạn mang tay tiếp bố dựa có non cờ phu mưu nhi mừng rồi sùng ác chua chinh tụ lễ tay bắt chuai cặp lá nạp lời hàng tuột ơi cặp lá tạ này hàng tay nâu cầu mít đinh trung sơn thôn trơ bè bảo an bình chan sơn lai bưu thầu hàng đuổi rè bằng trim cờ vừng rồi xôm ác bù tè rồi tét chua chinh cơ bàng đấy buộc chì bù thư cơ bác anh áp lời trần chung cơ chinh lào chua chinh lệ xôi thôn lệ nuè chê lù chua tận ôn trúc đạn này lù cơ thôn lời sẵn nó át dạ bè bèo ta lại phèn nghệ chàng chinh ao cộ thôn phào rất cơ mừng chua chinh mà nhì có bằng đấy mà nuôi bốt kèm nở trầm lô ta lại khắp kèm bè bà chê bật lẹp trầm lô bố dự có nọc lẽ bùm nhì chua mà nhì mỡ lẽ ta lại đột cờ chừng lẽ ta lại ăn cờ trứ bố bà tê ta lại lạ cờ chép rốt phần trình trình tui dạ bè bèo rồi cờ lụt nốt bố dự có nọc cờ trầm chua đôi chú mỡ thuộc lẽ trầm chùm anh ấy mấy ta lại tụt đáo cả chăng kèm cờ xa ta lại tìm đèn ác màu dớp ta tê cụ trúc hà rè dạ bè bèo cụ hiếm mừng chiến xa lễ nạp lời chăm rồi lễ dạ bè bèo cò bò xa yếu tiếp cụ hiếm dùm chàng mang ta lại tiếp một bình cựu ta lại phèn bố tùy bà chá lá mút cho nông trìm rời mỡ chinh anh ích cơ nạc đoàn cà chép bố phê tẹt lễ à mạng nôn nghệ dàng lời xa ta lại nghệ dàng dùm chàng anh ạm lùi mỡ ít hà tím ta lại chàng kèng làm ác mỡ cà chép hiếm mít Nguyễn Chí Linh bao phần càng chàng xa lại bởi thâu nghệ giang lời mở bộ đôi chăm rồi gang cờ cao cái giang không chú đuôi bệnh nạp lời màu tay lại tiếp nhầm ác màu nghe này chàng giúp bộ đôi liên cờ màu bằng chòa màng tay lại yếu lấy rìm cờ tay lại kẻ giang bố chữ có non cờ màu tay lại tụ đạo đôi chả mỡ tụ bào tay lại bật lép nở rộng cặp lá nạm nối hàng yếu tề khô tập bồ hàng tâm cờ đuổi dùm giang tụ mò bố mở tâm cờ trục này át mang qua lần nôn nạp lời bàn hạt kìm màu tâm cờ cừu hiếm bà rẻ chàn bố bà tế hạt tâm tờ lời nghệ giang khô tờ bồ à mạng nôn nghệ giang trầm an an bố tế tụ màu an an yào lễ nghệ giang yàng ở tươi trình lễ xa tờ lời phèn hiếm lá bố dua cờ tờ lời trầm kèm bố màu bố cố dua cờ tờ lời bà cá nghệ giang yàng tươi trúc màu à mạng tờ lời tụ bè bồ mừng tờ lời khắp kèng tà bạc nế cặp lá nạm nôi hạng nạm nôi mết đinh trung thắng bao bình tĩnh chan sải bờ thầu mừng đầm lao tí mừng nước bà nà rừng kèm chút bà tìm bày tìm gặp lời chả lạc tái vừa tận ồn anh ăn yêu mừng trìm có chồm nước chút bà trách nọt trăm hạng này của nhu hát tìm tè hạng nọt chọt dè kể từ chớ vừa tận ồn á xếp dự hòm anh ăn á mang tà lây mò bú anh ồn tà tè lý tùa chồm nước bởi thu hợp lời phà tre hàm xã nàn cơ nhu âm ra nghệ chàng dạng tươi mưu nước tha thôn lo tôi yào lệ ở giòn mưu nước anh thôn lo lệ dạo tươi mượn nồn ấm ít mà mừng thu hợp nế tôi cơ xem trang rốc hàng xa sẵn nó khám cùng yếu tà lại học ác tà lại tình hợp ngốt khám cùng yếu vết nế khám cả ấm ít mà thu hợp nế rốc hàng xa tiền bói រកៀងពងកែកជាងគ្រូដើមអមរាទួយបុសសំតាគ្រូញាំបុយយកកណងកតិហត្រៈម្នេចដូចអស់មុទុមកម្នេចងាក់មើងដាក់មនុស្សបកកបជាងយ៉ាពេលពោក្លៃព្រក់កែកជារំហតឹមពោចានអរត្លៃព្រក់កែកបច្ចាយមើងខុលតពលកាំងដកកជាបអានេះព្រឹសតោះត្រំគុំជ្រូតតេអមងត្លៃទីបអមងត្លៃទីបប្រោមកទៀតយូកព្រក់កែករៀមកប្លែប្លាបរាដត្រំយំមើងគ្រូញាំមើងដាក់ផ្លៃយូដាសេតបីគូសឡែអត់ទុយមកយ៉ាពេលពេលលុយបុជិកកណងខ្ទឹមតាប្រក់កែប្រងប្រេនមើងមកតឡៃថោតលោហាងតឡៃខាប់កៀងមើងគ្រីមក៏ចំនុយក៏ភុនអខាគ្រីមក៏ត្រៃសុំអាកទុយទ្រុបជាងក្លេអត់លេត្រៃប្រក់កែជាងទុយយ៉ាពេលពេលរ៉ៃណៃបុជិកកណងក៏បុះប្រទេសក្លេក៏តឡៃនៅកោដូចអូមើងទុមកម្នេចគ្រូញាំដើមទុយមកយ៉ាពេលពេលត្រុសក្រណៃដូនអាត់លេតលៃទុយកៀងរត់នុកចដែរលុះលោគៀមលោហាងអង្កត្រឹសលោកែគ្រូហៀមយូនេប៉ូអត់ទេដេញតិធូបោអានពេញចាស់ស្លៃព្រះថោរកោរសុំអាកអត់ទេទុយលុះថោតលៃភានគ្រូហៀមមើងយូនេរ៉េលេចានហាងទឹមយូនេប្រកាន់កែត្រាំមកទូលែរហើយសុំអាកអាត់លេរពើងគៀងកញ្ញាប់គំនិតប្រដាប់នៅក្រុមលោក្រុមហោកដូនគុំយូរព្រះទើយថោលោះកសែមលោកតើគេះគ្រូយ៉ាងមើងទឹមយូនេះមើងទឹមតលេះមកបុះដូនបុះប្រទេសរដាស់កយុទីបមើងគ្រូយ៉ាងតទៀះមនុស្សស្ដាយទោះតរមែនទូកៀងកសែមលោលេភុនគ្រូយ៉ាងដើមដូនអមរាបុះមកយឺកែតង់ក្រាស់កំរងក្លេគេះងក់ស្លេះត្រៃណែគ្រូយ៉ាងដើមធ្លាក់ទូកមកបុះហើយអៀតហៀងសពឹងហដងកជាបអនុនបុយកណងតលៃដកោមឹងសាធនរកោមើលេអានេះបើទើមគៀងខុលតពុលដងកាជាបអមង្តណែហាងហើយទៅទៅណាប់គ្រូញាមលេពុនអការលេអានេះអណមនុស្សកសែមត្រុសទៅទាំងគៀងកសានេះក្រាំងហាងតលៃទួយបឹងពុនអការនុនហតឹមនួយជុំគ្រូញាមទួយបច្ច័យដរំទួយក្លែតយោងាក់ជីងប្រាន់កតាំងកាទីមគាត់ប្រែប្លាមឹងនុនវត្តត្រៃប្លែនមកនៅរកោវត្តតលៃទីបមកប្រលេជាងលេអមងកំរងក្លេប្រងប្រេនដូនភុនគ្រូហៀមដើមអាត់អមរាទុដណោហរុផាំងសាចុះអែបូបតើយទ្របច្ចិញប៉កេតជឿហាងយ៉ាពេលពេលគ្រូចាំកះទឹមរុកតើយ
0: អានិមិតវែហាងដឹកយុទ្ធរៃប្រានរកែវហតុមគឺច្រានខូលគ្រប់ដាក់កម្មចារយ៉ាឡៃបកកលូប្រងាក់គ្រូរូបសឺកជាបយំផានពះលូលែរហាងប្រិទ្ធលងហមតុយាប្រកដឿត្រុបថោកតងប្រកាំងទូរកៃភ្នេអាកាយបធូនបកាហាងទូអកែមត្រកតាកថោរកែវហតុមប្រងាក់ដៃគុំជ្រូកាន់បោខូលបីធូនផ្លើយអលុឧទិមតេហុយវៀនហាងដាក់ផ្លើយអមូនជីបតរហតុមចបកាក្រីភានទូអងមោហាងសាំងដោអត្រុផាំងសត្រាមបងតឡៃទូរកៃភ្នេអាកាយបធូនបកាហាងទូអកែមត្រកតាកពះកំជកានកតងប្រកាំង3កោតពលអណាប់លើយច្រានក្តីភានហាងតលៃទីបមួងបដុងញាប់រេណៃហមតលៃជិតវេលូលែតលូច្រានតលៃមរេត្រុបថោកតងប្រកាំងទូរកៃបនីអាកាយបធូនបកាហាងទូអកែមត្រះកតារកោនេមវិតវេហាងបិយុតហរំប្រមើប្រតកែវគុលគ្រប់ដាក់កបៃចារចលៃបន្លែព្រមហាងគុលគ្រប់ដាក់កបៃទឹមបាវវឿងថងយត់បៀនហោដាក់ដွာបកោប្រងាក់ត្រុបថោប្រប្លេតលៃប្រមែនមរេញាក់អមង្គតងប្រកាំងទូរកយបនីអាកាយបធនបកាហាងទូអកែមត្រះកតាកកើតឡោរតោហុយវៀនដាក់កបៃប្រងាក់ត្រុបថោទិសមកបកោបៃរីមគួនបុនលែនរួយប្របោតសារតោហុយវៀនដាក់កបៃអមង្គបាវភឿងមូតោមរកែប្រងាក់ត្រុបថោពៀនយុលីអានេះប្រទេសតលៃរៈវេនេះគុំជ្រូកើប្លែប្លាប្របោក្លាក់កាចាប់តលៃរៈវេអមិមាបកោអណៈបនីក្លាក់ទូចដៃ ตัวซาโจเตมเมนเกอร์ปลุกสปันทูนฮัตติพรอมเลยทาวร์เกลปรักรัวประตูเปลี่ยนแห่งอารมณ์ประตูมังทับเลยควาทอนควาคูลดักกับเบย์มันด้วยเงียบปรักเอเจลสังโนปรีทาวปรักประกุอันนั้นตัวเกย์ตัดแต่งอากาศยอดปลุกสปันทูนลิ้งแย่ส่งเละกระดิเพียนอันเกลกระโดนอาไม่ใบทูนอากาศตรุเดเตมตะแกงอันนั้นเรียยืดวัดตะตู้ยูรูแวงกายเกลิอาร์เกลตเลยระเวียสิเนกประกบจันปริตลงเถาโลปปลิตเลยปะเมนปรุงแง่บังหอบเวียนดักกระเบยห่างโคลตโปลแกฮัตุมซาเตรียมมังตุอร์เกย์ปนีอากาศหยบทนปะกะห่างตุอเกมตรักตักรามังนนบูปเตะอันนี้ปะตุมมังโคลกรุบดักกระเบยอามังเวลังเวรเนกปรันจัวมังดักกระเบยห่างจะได้แน่อามายกซอร์ฮัตเตย์ควาโคลดักกระเบยปลายแก้ฝืนทงยัดเลปเทาห้างลิปตึมควาคูลโปอาร์ปแต่พร้อมเนื้อประตอประแปลงคาตึมสังโดฮะมอนักดาเกยเล็กแกงยอบตัวโปรโทนดากระเบยแกงยอบโปรสปันโทนกะตึมหมอประตูปรอร์เกลฮะมอซาปรัวตัวจอประตูปนีแมนเกอร์ปูนันโทนดาเกยโปรสปันโทนอากาศยอบโทนประตูสมบูรณ์แกงประตูพร้อมก็อาร์ปแต่พร้อมห้างควาโทนอลูปเซอร์กดีเนื้อยาวประตูสังโดห้างตัวอมนัยบูตุยประตูพร้อมตะเตียงฮะเบยยับทนกะตุยเมาตัวเกยตัวปนีก็อัดกองจิกแกนบูเปรย์ประตูตายตุยเท่าอมังเปลี่ยนป้าทอตุรเปอร์ตัวปรเมะโคลกรุปดักกมัยจาร์อัดปัดแหลพร้อมห้างโคลกรุปดักกมัยฮะตึมกวนโมเลนประกอบปรังแย่ตรุปทอปะเปลยตะไลปะเมินมริเงะอมังกระทงปะแกงตัวเกยปนีอากาศยับทนปะกะห้างตัวเกมตะกะตักเบยตุรปันเบาเบยกวนอันนี้แกยุจาร์ฮะมอยากระเรลผู้เทียนยาเฮียวจื้อไทยยาระบอลยาซาวจื้อปื้อยากอยารู้อันนี้ลิซาอมังฮะตึงปรุงแก่เปียวปะตรดกระตังเกียร์ดิอันันปะโพตระบันโต๊ะหล่อปลุกสะบันปะโต๊ะปะแปลงปะโต๊ะปะจวดยาวปะตรดกุมจิรูดักกะเมยมูตอมปะเซร์เบเบียอันตาปรุงแก่เจแกมตรุดักกะเมยจันทงตระโปตระปะตัวตระโปตัวปลุกตัวจูอมังจาร์อมังทงตระโปตัวปุ่นแอมเนี่ยลือที่เวียดฮวาคว้าตนาลปรุงแก่เตรียมกระเรมล้นจาร์โคลกรุปดักกมัยจารปริเทาปตรงเงี้ยอันนันประโพตุรปันเต้าหล่อปลุกสปันห้างทูนเตยจิงเละทูนฮารนุชมังจันทูนตุรปอปลุกสปันตุรปอตัวปลุกตุจูตุรปเทาห้างเหมาะในเปิดเตะเปียวนักเลยห้างเปลี่ยนอยู่เละตึมอมัยขวาลุโคลตุโปจิงเละฮัตตึมมาด้วยจิแกมห้างอมัยเตยเปียใบทูนเลยก็ปุ้ยฮัตตึมตะเลยเทาห้างเหมาะในเปิดเทาอันเก่าโนนปุ้ยหลบระดาซาเตรียมมังตุรกัยปนีอากาศหยับทูนปะกะห้างจิงฮัตตึมมาด้วยปะทอปุ้ยแรงกิริตล็อกใบทอนเปลยฮัตุมอบายฮัลโลห่างฮารุมประตอนาเปะจิงซามประตูประตอปะแปลงใบอดีดอมซิดนิกตะเลยปะหิงอมังบังใบอดีดอมเละตะเลยฮาแรมปะกรูฮัลโลอมุนฮัตตอร์ล็อห่างฮาร์เกลตะเลยจิรเวอัมรากุมจิรูฮัตุมอบายฮัตตอร์สวยล็อตะเตียงกโยตุประตอกโยฮัลโลปรุงเงะสดเละกรีเพียนกรีเพียนประตูอุโบสังโนจันพักอัมราจิพักเปียวปริกลุงฮับปตุยาโปรกระแวประตอปะแปลงยาวประตรดรำมาโดนบุปเตะอันในประตูมบังโคลกรุบดักกระเบยอมังโปรกระแวกระตองปะแกงตัวอเกย์ปนีอากาศหยบทนปะกะห่างตัวอเกมตระกตักฮาร์เปียนฮาร์เกลโคลกรุบดักกระเบยฮัตุมควาลโบเลนอมังจาร์ปะโกลูปรังแกกรูรุบสิกเกจับยมพันกลาดาโคลกรุบดักกระเบยฮัตุมบ่าวเฟืองปะโกปิจิงห่างปอกระหายฮัตุมโคลกรุบดักกระเบยเล็บบุ๋มเบาตัวอเกย์ปนีอากาศหยบทนปะกะตัวอเกมตระกตักดักกระเบยได้เต็มหอมมอเจนห้างฮัตเตอร์ปะทาวปะตอซอยฮัตเตอร์กระเจ็บห้างใบอันนี้ปะตอปะแปลงอารมณ์ปะตอฮัตตึมแย่อามัยฮัตตึมอามัยห้างฮัตตึมอัตเตยปะเรอร์เกลฮัตตึมมงจุนุมโคลกรุบกุมจิรูฮัตตึมอัตเตยปะเรอามังเนอร์ทอนอากาศตรุได้เต็มฮัลโลระดาฮัลโลสัตเตอร์แอมมังปรุงตัวอร์เกย์ปะเรอากาศหยับทอนปะกะห้างตัวอเกมตระกตักรามาโดนปรับเรกระตุ้มอัตเตยปนิอากาศตรุทนได้เต็มลู่ตะเลยทอกละอามังตะเลยทิพบูลุยแรมตันเปียวตุรเกยอัตเตยกะปะแลนฮัทโธจอมปุ้ยโกลกรุบดักกระเบยได้เต็มหอมเจนใบเปลยกระเป็ดบ่าวจื้อเซเลปเทาอัตเตยอัมราบูตุรเกยตันยวงเงะสดเละฮัตเรกดีเพียนอามายซิวเวตควาโกลกรุบดักกระเบยได้เต็มหอมเจนใบเปลยกระเป็ดบ่าวจื้อเซเปรตเทาทองโคลกรุปได้เต็มหอมจันประตอบแปลงกระตุ้มกระยุดดวนเพียนได้เต็มบูตุอุ้งโบตันตัวเกยปรีอากาศหยบทนประกาอามังกระดงยุ้ย ប៉ុត្រុងយ៉ាអត្រពពោស្បានហាងអណានពពោទរបានតោឆ្លោប្លុស្បានខុលគ្រុបដាក់កម្មៃហតឹមបាវអមង្ចារអាត់បកោតាប្រឡងចែបជាងត្រូវបតោកតងប្រកាំងទូរកែប្រេអាកាយប់ធនបកាហាងតៃអមង្សងដោតាប្រឡងលិតាលពះរវះហតឹមចែបជាងត្រូវបតោហមតុយាពះប្រភ្លេះប្រោហាងលូលែរហតឹមប្រងយ៉ាត្រូវបតោកតងប្រកាំងទូរកែប្រេអាកាយប់ធនបកាហាងតៃអមង្សងដោយឺហាងរិមគាល់ណំអណាប់លើយរកោដូនរៃជាប្រេតលួងហមតុយាប្រកបរត្រុបតងប្រគប់ចរានបរោអទឹមប្រាទូរកែប្រេអាកាយប់ធនបកាហាងតៃអមង្សងដោត្រុសម៉ងបើអទឹមគាល់បូលែនលេរំហាងគាល់យូអេនអាសេតលេចានលេបតោកែអទឹមតលៃថោតុម្បាទឹសម៉ងតទាំងមូតំតាប្រឡងចេះបជាងត្រុសបតោកតងប្រកាំងទូរកែប្រេអាកាយប់ធនបកាហាងតៃសាត់អមង្សងដោអទឹមរំមេះអទុយតបើបោបតោប្រញាប់តទាំងកោតូណែរ៉ែមលេបូទុយតុរកែប្រនេអាកាយប់ធនបកាតទាំងកោអាកាយប់ធនញាក់អរៈបារកេតកអណបៈអាត់បូទុយក្លេតណាប់កពោតុរកែតាញ់លេអមុញយឺតៃអមង្សដោហាអាកាពពុយទុយកអណបៈយប់រួយតូរណោះទិញប្របូតមងកងព្រះយុនេហាងដៅខោបអមង្សធូនទ្រពតុពរមេតាចារហមសារតោសបានប្លុសសាតលៃហ្មងតុរកែប្រនេអាកាយប់ធនបកាសាព្រះតុអកាមត្រកតាអមង្គលអណាប់ឡើយយុនីអាសេតទួរតោទួរពុត្របានព្រះដាក់កម្ើយតកែងណាក់ឡោប្លុសបានធូនហាត់អង្គព្រះទួរកែប្រនេអាកាយប់ធូនបកាហាងទួអកែមត្រកតាកអមង្ចារបរោបូរដាបច្រាហាងហទឹមធូនឡោសបើអាត្រុសម៉ោយួនអូនហទឹមគឺចរានជាត់ព្រះគាល់បូលែនរំហទឹមកងបកកគោលលិះរំហាងគុលគ្រប់ដាក់កម្ើយលិះអចានបត្រុតកតាំងធងលូលែនព្រះក្រវៈត្រុបថោហមបោបសេរតាញ់ម៉ាត់ហតុមប្រងាក់សូតលេពយរំកងជាងហាងបរោតលៃជាត់ភានបូឌីគៀរអានេះបីអរិណំរកោដូនប្រគប់ចរានប្រកបបច្ចេងតលៃទីពំរអរកើយបប្លេះប្រោអាម៉ាំងគាល់អណាប់ប្លើយយូរេអាសេតប្រឌីលួងគឺចាប់ភានរណោះមនុយបត្រោតទន្ទឹមដើរហរកើយប្រេហាងតលៃគៀរដីហរងកចាប់បីគាល់បូលែនមុំប្រងញាប់តលៃជ្រេមងរ៉ាប់ហេងហាងប្រងញាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរ៉ែណៃរកោបជិះអភិបេរេពនីគនិមិតវេហាងបេគយតហតរចកតយបំហឹងកកោហាងបួនពឹបក្លេនិមិតវេហាងបេគយតអមងហទឹមមងប្រងញាប់ប្រើតទៅ
4: ណូរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
5: នៅរាជវរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ឹងរាជវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
6: ញងគូកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ូលក្រាក់អបិកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ូលយុគបលកុំមឹងតដងរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ឹងរាជវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអឺកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ូលមកខានតដងបញ្ជីងអ៊ុញអំរុយប៉ាំងយកអាកម្មលឹមចារយ៉ាឡៃលើតយុរដាប្រទេសកេរីមសណអត្រលគីសម្មអុយដេប៊ូយាទេណោះអធិតតុនប្រានតពីតតងរដ្ឋបុស្សតំប៊ូសេកផាកតតំរៀមបង្ហើយពើមក្លែកវ៉ាក់វ៉ាងហតៃតាំងកាន់ប៉ាំងតយុតតងកទូលបុលុកបត្រីងដឹងណោះតកបជីងជើងនៅអរិះលឹងលឹមកឹះគីលឹមត្រីងបង្ហើយគន់គង់តកជុងលឹងលឹមមាត់បង្ហើយតតុនអតហនឹងតាំងឯប៉ាំងតតងអតអលកយ៉ាប់បត្រីងតតងនៅប្រកបប៉ាំងជើងនៅអរិះលឹមហទុចម៉ាំងរ៉ារ៉ៃណាដ្រោញានអពីងបត្រុសអានកាន់ប្លេប៉ាំងនៅពលតតងតព្រីលឹតតងរដ្ឋបុស្សតាំងកាន់បជីងអ៊ុញអមរួយប៉ាំងយកអកម្មបន្ទើមហឡៅអោដេមីងបាតតងពើមចាំងលឹមចារយាឡៃប៉ាំងបៃត្រង់រវណ្ណហាចុតជួយលឹមក្រោយគងបត់នឹងកះលិចយាឡៃដាំងអេក្រាអពីគន់ប្លេប៉ាំងនៅពលជុកបលគុំង
7: ពកេណារបាជាជិនខេដាំបត់នេះទៅមហបកម្មចារម៉ងហបកម្មម៉ាក់ពេងតត្រង់ទៅមហុយដងញយិនចាសឡៃចាល់ចិត្តពេងបងចាល់បារពោបាជត្រោបារពោពេជាមុញហើយតបៈមឹតបើទៅមព្រងវកចិត្តបមាផ្ដាមជាមត្រង់ទៅមលឹមកើអានពើមដងជីរះឡានជុងផបិធឺធឹងទឹកតិចវីកត្រាហុយដងញយិនចារបងរៀមផកកត្រាហុយដងញយិនចារទឹងវណ្ដាតហុញទេវិនបកើហបកម្មម៉ងម៉ាក់បើទៅមព្រងហើយនាំហបកម្មដេជីមដងជីថៃដៃងកវិវៀនត្រុងអឿងដាំងបិធឺតិចវីផាំអញតុនវិវៀនត្រុងអឿងដាំងផបិធឺតិចវីកត្រាវិបានយិនចារចងងកតុនផបិធឺតិចវីបកករខុលដេប៊ីវកុខូចារមឿនងកលឿងផបិធឺតិចវីកត្រាវិបានមកត្រិនតេះដាក់វៀតណាមចារ ริมดองชีลำบานทวุติวีปกระอุยบานยจาร์ได้ปกระริมอนิเฟลังอนิจางเดเบิมวางตอมังหอบกอมเดงามจิตบารลำงามจิตดำดะบิวหุยดองยจาร์
8: ประมาณมืดมาเติมปรุงมังหอบกอมดองจีราลานจุงพระบิธือทึงตึกติงวีกระตระหอยดองยันจันจาร์ประมาคันมังหอบกอมโนเดบเกอร์เลมกับพระจาเซไลตะปอกกอมตะลิกปอมจางที่มันรองจางตรองเกิดการดังสนามมาเติมปรุงมังจัลบาราโปอัจจโรบาราโปเป็นยืนมุ่งอดินปอมระดาริมตรองกลองดังจุงเอื้องปังดังติงวีงาตุเรียตโนอันนี้อตอกอิมแตงควังปอมแกดังริมเกจจัดตุนปราณประจาวกับประจาวเกจจัดอันปอมตอกจุงได้จินเนฟเฟลังเตดาน้ากุ้งมังจัลจารรินปอมแกดังตรองปะกระจินซัดดังรองฮามิดมิงลึงอันนี้จางอันนี้จางเตดาเกาจาร์อกำลังใช้ริมอันนี้ตะลักงาริมเกจจัดตะมามลอยเดวะปอมตะรุเชิงอมดอนตอกจุงลำมังจัลนาวบัดมังหอบกำหอยดองยันจัลจารเกจจัดประมาประดามปอนจินมวยจะตรองเติมกิดกันได้เบิ่มตรุตอกอึงกินเตสาหุยลังกอนเปลยเฟกจับเตดาปอมแกดังตรองปะกระจินซัดปังตกกระจุงได้จินในปอมจังดึงจึงกวนตริงดึงนอกปืนลังฮามิดมิงตะมัดทีมฮัตตาฉุดตุกริมหิกวิทเออปะตอเบลฟรถบุอันปอมจินใส่หนาวมาปอมเสดึงตะมำตามลอยดีตรวจตะลิจินปอมจังฮามิดมิงลึงลำเปล่งเต้เต็มตรอปังฝีลังเสดึงจินอริกอนเปลยดองจีราลานจุงพระพิธือถึงตรึกติงวีกตระหุดองยาเจจารอยอันปัด
9: ตรองเปิมจางเติมรอยตะบุมังหอบกอมแก่ติตินแล้วตรองเติมได้มีตรองได้เบิ่มติสะได้เบิ่มกระตะตรุเปิมจางวิลังรอยตะบุเปิมจางปังชนะอริกรเพลย์ยอดไออิงไอเทซิมปังไงได้บิวหุยดองยันจะจาร์อดินอตอกกุยงดิจิงมดอนเปิมจางอดอลปังไงตาและกระพิวปังกรเพลย์อกอมปิญลังฮาเลนลาบอาร์ลาบอารอยตะบุประมาประดามตะปะตะปัดมึงกะติกระจัดมะฮาเลนริมตรองเติมรอยตะบุมังหอบกอมมะลอยนอจิมจินซักเดเบิมรุอตอกอึงกินตีสาหุยปังชนะริกอนเพลย์บัดจาร์อทัยอุยบานญาญจาร์ทิมอนิจางรอยตะบูปังอนิจางปญินลังอดินตวัดรอยตะบูเดตูมปอมระดาริมตรองจางดะบิวลังคิดวัยลังสะดึงจิมงิควิดเดหุยดองญาญจาร์รอยตะบูอทัยกะจับกะลาปาอาร์เนอร์ปะกับตอบแลวกะตรองกะลองเราลังเปิมเกือบลำเกือบเปิมเกือบปังฮารุนำบินจนาอริตัวกอบลังซาตนาบตับเปิมเสดงตมามลอยดีตัวตุนอตอกอุ่งกินเตสาหอยลำจาระมังหอบกอมมะเปิงตรองเติมหอยดองยาจาร์จะลายจัดจิตเปิงมังจัลบาร์โปอาจจะโตบาร์โปเปิงจินมุ่งได้แก่ขีดกันอุกสิบัตเลอร์ทีมตรองเติมได้รอยตัวบุมาอวยได้บัตอเทแก่ขีดกันอเทเปิมแก่ด่างเริ่มกระจัดเปิมจะดึงลาบอาร์เนอร์ประกับหันหนึ่งดึงรองฮามิดมิงลึงอันนี้จางเตะดักเรียมจินซักเดปิญญลังรอยตบูบดมังหอบกอมมังมาโอโกนอะอนิจางวะจาเซไลฮาเมดมิงลึงรอยตบูเปิมจังตะละอซองตะมามลอยเดลังซาทิมอนิตะหลักตะปอกเปิมตะเล็กดังนอโพเฮตะเล็กอนิตูมตะมามตอกจุงลำมังจาลนาว
10: อุยบานญันญันจาเซไลนาตะเล็กกันนาวตะรองเปิมจังรอยตบูปะทอนระบกับตอบเล็บบงายตะริงกอนปะเลอตริกกอนโกงปังกรอยโกงมังจัลบาร์โบบาริโตบาร์โบเป็นจิตดำลำจาร์เกี่ยนอ๊อมังจัลบาร์โบบาริโตบาร์โบเป็นจิตจาร์อัดดินปะทอดึงดังยึดจู่หัวจิตดำบางไงเกี่ยตระดองเปิมจังลาบะอาระดึงตระดองเปิมจังว่าเป็นจริงคูลเปิมจังเติมตะลิกตระดองเปิมจังรอยตะบุปะทอนรบกับบัตเตอริงดึงนอ๊อซาเกตนาบทับกวดดีเบียร์ล้อบาร์บางไงเปิมจังตระดองรอยตะบุปะทอนรบกับปทอเกี่ยวตะดองเปิมแจงลาบะอาตะดองเปิมแจงวะตะปะตะลิกรอยตะบุนรบกับบัตตริงอันนี้เวลังอดิกรโกงปังขอบลุยปะกระหะตอยปังอันนี้เวลังตือฟาบหะตอยตะริงเป็นจริงเปิมแจงเติมกับจารกับซะหะตอยไปลบปะรำปทอดอนกระเจงนรบกับยังงบดอนตะดองเปิมแจงลำคุลเปิมแจงรอยตะบุปทอนรบกับมิถุจิโบปะกระทนปะเลยบางไงเดงเงินลำก่อนปลายอัดได้ก่อนโกงปังคุณขอบลุย
11: ปื้มเกี่ยวตะดองต่างกันจะรบกาหาดังเออตรอบเล็บเออกระไรตะบุปังเออกระเกี่ยวกระจัดอีอูอูหายดอนฟีลังอัดสลามปนยังงามลอยตะลิครำรำลอยตะดองปื้มจางเติมนอกตะตุนปราณตะตะบุนรบกับอันบางไงจะรบกาหาดังตะกวัดปังยกดาร์ปิญญ์ลังกระเป๋าดักตะซีวะตอมบุต่างกันที่ตะดองปื้มไกล
6: ดังปรุงสนามทุกทางไออันนี้เพิ่มจางเลียงลางหาตอยจิงเกวียนเตรียงปังริมคุลดีเบิมปกระไรตะบุกระตะบัดจามกาอันนี้เฮดังเละทองนันปังอันนี้เฮริมเต่ากาตะปอกเพิ่มจางตะดักตะซิตะดองรถตะบุกอากรรมลำเนรประกับกาหาตังริมไปจัดตังกันจะรวบกาหาตังอึกรอบเด็บอึกระไรตะบุกปังอึกระเกี่ยวก็จัดกาหาตะเด็บฟีเวตมามตรำเป็นยันนางตรองอยากปังจิ๋วยอมตะปะตะปัดตะเรียงจะรวบกาหาตังดังนอกว่าเจมีระบบบาเร่งเต่ากาหาตอยปังลอยดำระบบปวดปังไงจะรวบกาหาตังลุยดีไรตะบุกปะทอนเนรประกับอันนี้จังหาตอยไปยาวลอยดำระโปลาปาอาปังลอยบาระโปเปิงเร่งลาเกือเตะดักอันก่อนเปลี่ยจะรูปกาหาดังตะกวัดดาบตะซิฮอตอยตะดองระตะบุหายดวนวีเวรตะปะตะปัดเจโดตึกปะยะปะจังตอกเงตะเป็นเย็นลังตะดาบตะซิลังกิดเป็นเย็นลังลาปาอาตะมามตรำเป็นเย็นลังตะดองวะตอมบุตั้งกันเต่ากาเตาะนังเปิ่มไกลจะรูปกาหาดังอึกระตอบเด็บอึกรอยตะบุปังอึกระเกียกระจิตดังเป็นยันลังคุลเปิมจางดีเบิมลอยจีลาปาอาร์เสกพักยึดดำบังดีกิตรอเกรยึดเราเปิงไงเปิมไกลหันทิ้งล้มตะดองกาหะตังตะลิจิงงามกระจิตเสกพักฮะต่อยปังอากรรมเย็นลอยมิงเฟ็ดเป็นยึดเราตี
10: ตะดองตะรุจ่อยางมังจัลบาร์โบบัดโตบาร์โบเปลี่ยนจิตจ่าจะลายกดในตะลิจงามตะดองเปิมจางประตำมิงตะดองเปิมจางบริกระดึงดำตะดองเปิมจางรองเซนตะดองงามตะดองเปิมจางรมกาหะตังอันนี้จังในเบิ่มกูฮัตอยปังริมอันนี้เบิ่มจังจวดจวยตะตุนรอยตอบุปะเกอร์ปะทอปะรำปังฟังตงกุมอันก่อนปะเลยตะเจปังตะมัดในจันในริมคือถวดลำเบิ่มจังซาเกี่ยวอันนี้เฮตโรจอยางจาระตะรองตะโรจอยางบังจัลบาร์โบบัดโดบาร์โบเปลี่ยนจิตกูฟังตงกุมวะไปยิงทีมเลือดตะรองเบิ่มจังลำปะตำรองเซมตะรองกาหะดังกะไม่เบิ่มจังปังบริกระดึงฮัตอยเนาะปัญญาตันรองตักเล็บเปิมจางตังวัดหาดอยมารอมาจานดังเฮบตักซะอันนี้มารอมาจานตังเบงไงจ่อจางวังอตกตะยุงเปิมจางแหลงสะลำตะปะหาดอยตันรองอตกอันนี้จ่อจางจะไล่ตันรองตันรุจ่อจางตังบอกเน็ตเน็ตตะปลีนาวตังกอบตะตุนจ่อจางตะริงอตกเหยาะรองก็ลองเจิกได้จะในอัลกยับ
6: จะเรียนไล่กูตกยุงตันรองเปิมตะเล็กอันริกโยตรุหัวตะลิกอริกเนียปัญญาอตกรองกาหาดังดักงามเกี่ยวตรองกลองอัลกยับตะยุรกเนื้ออริกไงกระจารเกี่ยนอลำดำสนำอนุจารโกเปิมตะลิกปังปยาวมิงเร่งกลักเร่งอริกริมอนันกาหาดังดีกระสุตมามกัลติเย็นเละหาดังจึงก๊อกดีดังดำตีต่อกรลำสนำกาตังเลรกายยิวห้องดังเปิดยึดจิ๋วต่อกรเริ่มสนำไงก็นอหาดอยปังติมอนันกาหาดังได้กระยะกิงเทกยุงอาเดนเล็บดังดับจิกลักเริงไม่ว่าอาทิตย์ดังไอดำจิ๋วต่อกรเริ่มสนำหาดอยตะดองต่อกยุงเลิงเลียมยองอาทิตย์อันนี้จอยางกงกุจิตรองกลองอตกรองกาหาดังคือตรองอากรรมต้องมดกองเหงปังเวลังอปงปริงเตรองประกาศทุกสนามบาร์โปเปิงจิตตามกาหาดังดักงามยับเริ่มจารเรียบดังบาร์ยิโรโปตันอากรรมกุศลอดอนรองวีเวร์วัดเปิงระบบงามแรงอดอนระยุดังมีระบบอดอนปฏิงสนามบาร์โปวิจิตรวัดเน็ตเน็ตปลีตะดองรองเกี่ยวตรองกลองดิจเนย์สดึงปังอัลกจับละ
10: ริมสนามเจ็บเบิร์ตโอกระยะติดมดรอกระโปตะจูร์ฮัตอยปังเลอันนี้เวลังกระโปบัดกระเดอกังปะดีกบูตุปลกบูบดะสะตตุงตจุดเลอฮะตอยเนาะตมดกะไม้ลำเปิมจางก่อนปะเลยปะรองกบูอากอมดุยฮอระระวัวมะตะปลิลำจิงรองกบูยองวะตอกตะยุงถุยอกอันอุญนามกระดรบดะปะเลยกาวเซินดังไอได้งามยึดอุญนามรองกบูอากอมได้บาริงยึดตะกอนลงกะปลาเนาะสนับบาร์โบบาลยึดปวนจับลมปะเลยได้งามยึดเส้นอุ่นนำรองได้ว่าเจเป็นเริงปอนยึดต่อก่อนปังลมปะยานตะบลกบูอัตกดึงดอเริงจู่หอบเริงต่อก่อนว่าวิเวียตอดรองรองกบูลมปะยานตอดรองสาตตุงอากรมตุกุมอันก่อนปะเลยกะคิดถวดรองเปิมอัตรอนว่าต่างกันจิปะแรงจู่ต่างไอริมอุ่นนำรองกบูลอยได้เปิมอัตรอนเสด็งวิเวียรองก็เลิงเปล่งเตดังงามยึดละเริงอุ่นนำอากอมย่อยกมระจอบเล็บกระอันลองประตำวัตจุระเบียดเยียนเปิมจางหัดดอยนอเลยเดตันลิกเบ็ดปังแกงวัคซีนอันตะโปลกะโปลมนอกะโปได้งามยึดละเริงหัดดอยนอเ bằng gờ rạ bạc măng bước bạc gàng tăng gần cơ mách gọi đề bơm lưng rong rong tiêm thần rong đồng lùng sân nằm trong tăng ấy bởi đại tờ rinh ưa đề bố chi bạc rang tập bồ lô cơ bồ bồn tỉ vỡ và tóc tờ dung trúc sân nằm bạc bồ bà dịch trâu xa thật tung ở rinh ở tóc tờ dung tập bồ lô cơ bồ đề mình bố ngàm rình tó hòn tòi bằng tổng gồm an quan bà lây bơm bơ viết ở rích ở tóc cơ sốt tập bồ cơ bồ su con đầy bơ dịch là rình
11: đừng rong cơ tân nọ anh ấy chính quyền từ riêng bài cấp mật bồm chàng chắc dây lai lưu agam bơ gơ cơ tàng từ đoàn hàm mít vì lăng băng lăng dây tin tâm an trầm tệ đạc phạ sẽ đừng cho ai dốc đi chân này tâm an trầm từ dù bậc mình bơ hoài chín kiếp nói chà lưu cơ chất tin từ đoàn bồm chàng băng tà lịch tìm cơ chất gà xin rình ngàn tân nọ anh ấy tệ hề rực cá lâm nọ ba rình bình dịch tân nọ anh ấy đầy hàm mít cho ai dốc đam mê xin tân nọ anh ấy bây giờ anh ấy a tập tự dùng bì tê chà ra vì lăng đầu riêng cái xin tên nọ anh ấy bây giờ anh ủy ban nhân dân cấp xã vì lăng lăng dài kiểu cái chết họ thôi nó chà ra gồm nhìn lăng hai mét miên lăng dài tìm tầm màn trầm tê đạc trọc đẹp kiểu tên nọ anh ấy chính quyền nào tìm anh ấy đừng rong cơ tự quạt dọc tầm màn trầm đi a thê tình quang tầm mật dọa dọc rạc đá và diên tự trong bơm chàng để chân này và nhọn sẽ đừng anh tìm tự trong bơm chàng và thọ bà rằm chàng bà gàng văn hóa người ta băng long trong cửa tàu hút ở công

0: cái tôm trước. Riêng lễ hội đi tự dùng đi về việc rút rễ ẩu ước cơ sĩ đi tự bộ đừng sợ mà uy tự trong văn hóa lần rõ đi ở riêng từng lâm rễ ẩu nó trong vài chân nơi hàm mùa mong bắt lục lo tự chỉ lo bằng ngân bên này lo gà văn hóa còn cùng cử tí Đinh Thị Thu Sa Hà An Vinh Chà Rê Lại Anh Bắt đừng lễ hội anh đi bắt tròn chặt kề văn hóa đừng bằng ngày rè bằng mặt cái trụ bằng đêm bằng ngày con cung nay bằng mai chân nùng kê lơ tròn lễ hội nó bằng vạ đêm bằng ngày từng quạt tì bờ đừng nó từng gồm ó gơ bên nhân lang thêm lơ văn hóa kịch cầu đừng đêm bằng ngày con cung đừng riêng từng quạt yóc thôi mà ấy nó tự bù rạ đà lo ăn trên nơi ari đừng văn hóa đừng bằng ngày hầm mùa mong bị vàng từng gồm bằng mày bên nhân lang lê tròn đặt tôm ấy cô ước bơm cái tích đừng bri lòng gà lịch và lại rẻ ẩu văn hóa lần rõ vì bơm thỉnh rẻ xa mạ sẽ đừng nó ước cơ sĩ tự đồng xò sợ đừng mình dân nơ lời vì tự đồng mạ trọng lòng vạ con bì ảnh chấp rọc lâm rẻ ẩu bằng làng trú ở nội niên này vạ văn hóa nó tưởng rớ nó anh hề còn bằng ngài chạ trú bật mê vạ rìm anh hề cơ nơm bằng đừng tưởng rớ rìm cái chạ lần rõ để tự quạt dọc đầy làng xạ bơm chân ngâm bàn đừng rìm bà lì và đừng nó mạc khăn bà giàn lời vi tạ rong mạc khăn chân nơi rì để tập lì lê đừng bì lòng xạ xạ rì trong rõ văn hóa lần rõ vì linh làng thoai cơ mình còn đạt ư cơ đừng rõ rong chân ngâm đòn bằng về việc văn hóa rìm chân nơi anh hộ niên này.
1: Còn bây bằng đề bồn, bây giờ như Âu, trìm cực khuôn mãi ốc ở thịa hôm chả trả lại, lời bà gần lỡ tận trọng bơm chàng từ nọ ánh đi kịt cao, ta bạc bằng tờ rũ ở tóc tờ dùng để chân này bơm chàng ra tờ bố, tăng gần dọc ảnh ổng rơi bằng ả gầm. Đừng trìm tận trọng bơm chàng nọ tờ cùng ăn cán bộ khuôn thôn bà lây, tổ dân phố, hội viên, bằng con bà lây, bộ bồi mọ tờ quát hoa tòi bằng cơ chất, đừng nở bà cắp dọc ảnh ổng bằng ảnh nam. Cùng thoai lệ bơm bà râm đừng yếu ảnh ổm rối bằng ả gầm và gần gà tàng gần bật tổ bồn con bà lây ủy ả rí. Từ rộng rồi nợt bà cắp bằng chân nợ ả rí nà rần râu đề bài. Từ rộ lơ từ rộng bơm giang rồi tổ bố tàng gần yếu ảnh ổm rối bằng ả gầm. Cả bơi con bà lây bằng đề bồn hò tòi mừng. Dù ổ khul mai ốc ở dòng giả lai lươi tổ quát hò tòi hầm khul mai ốc ở dòng rìm xa phương thông nhất biến hồ đặc đoà. Bà gần bơm giang rồi tổ bố tập lý đoàn cái chênh bơm giang lâm tật rong tăng gần dọc ủy ỏm rối bằng ả gầm ăn bên hình hội viên gần dòng bơm chàng rời tập bố và bờ gờ rìm tật rình tật rộ minh hình hội viên gần dòng bờ rệ xa phường vàng hà tòi đừng tật rong bơm chàng rời tập bố mạng gần loài bật chàm bơm ngồi rời tập bố tật rong đuôi vàng tổng gùm bà lì bà lạ ơi tập bố ăn tật rong lần liêm lâm rời tập bố mẹ bạ bà gọi ăn con rõ căn tập bọc bạ dùng chạc lò lập dịch nam sân năm uy hà tòi lâm bà lì. Đừng tự trọng bơm giang rồi tạo bốc lưỡi tì rồi trở đá bằng bạch lô rìm tự trọng trọ bẹp kia đừng cạ bà lây bà gờ bà lây bà gờ chi hội gờ thiông bà ngài chàng bà gàng uynh nam đọc căn bạch lô tự trọng bà gọ con chạc lò tìm mạ tôm dịch ngàn sân năm nó tự trọng bơm lại nợ bà gấp ngay cả nó bơm mẹ bật sân năm bà yung ở trú rồi nè con bơm hạ kệ hạ con kệ ở vỡ đừng tự trọng bơm giang rồi tạo bốc kia tạo bạ bằng tổng góp ở tóc tự dùng đoàn cửa trình tập lý đoàn cửa trình bơm trang đừng hội viên cất dòng bằng tổng bồn còn phải lấy riêng tật tròn bơm trang bơm bà râm đừng dọc ưu nhòm rối bằng ả gâm đừng nó mã tóc tự dùng lâm bơm trang khu lưu mai ốc cất dòng lâm về làng trường ngâm bàn đừng cất dòng bằng hợi gió mai cơ sò ra hờ đài bơ gờ ra chiều hội cất dòng bà lấy kép phường thông nhất rồi anh bắt tăng tần tròn bơm bơ gờ ra chi hội in cung rồi tập bố tập quát hợp tòi nằm rồi tập bố ăn ủy nam đây đồng lo lệ ạ thầy tôm bà dư sân năm đồng căn dịch ngàm sân năm mà gỡ hợp ủy ôm của chồng ủy có in hơi để bật lúc hợp tòi bằng bơ gờ ra bà lây tù xếp tờ làng nằm rau hợp vườn ăn ủy nam bằng bà rồng mòn nâu ư gỡ gỡ hợp bà gô tôm sân năm mới mà gỡ hợp bà in cùng hơi để gần gà ư gỡ ăn hợp ủy ôm rồi. Để bật lúc lầm khai bọn sân bà bộ bà chất tâm, khuôn mãi ốc gần dòng chà rà, lùi tờ quát hà tòi hàm khuôn mãi ốc gần dòng rìm tờ rình, bà gờ bơm chàng rời tờ bố, tập lý đoàn gà chênh lầm bơm chàng, lầm tờ bơm chàng tăng gần yếu ảnh ổm rối bằng ả gầm, bật xin xa, bơm mật chà rà, đầy yà kriêl, phú thiện, yà hiao, chữ ả thai, ยาระบอลยาซาวจูปึกยากอยารู้น้องมิ่งลำริมตนรองเปิมแจงวัตตุนตะเล็กตนรองเปิมแจงสินเปลงงามรอยตะบุกปะทอกราฮาวันตุกุมอันกระเดียงฮัตตอยเปิมแจงแหลงเย่มินสุตนรองเปิมแจงในเบิ่มจุกกระเดียงมังจัลบาร์โปบาร์จิตบาร์บาร์โปบาร์จิตเปิ้ลบริจาระสนับบาร์โปบาร์จิตโตรยาลือที่เวียร์ฮวาปะกระแจงกิ่งเต้สาวหอยคุณลมัยออกกระเดียงจาร์ยาไลรอนบัตเพิ่มเกี่ยวกับตรองเพิ่มแจงสินเป็นงามปังตุ๊กตุ๊กสนำเกี่ยวกับมังจัลบาร์โบจิตงามบาร์โบบาจิตเพอร์รอยตะบุกตะจุกก่อนไปเลยมังกรลอยเดมายปะกระโตปะกระจีหอยนอริมปังไงตะเจปังไม้อ้อบัดลูกลำทนปังไปเลยอิงรอยตะบุกกับตะจองบัดลูกบ่อจุกปังบัดลูกรอยตะบุกดังนอกมาบัดลูกรดได้เบื้องประดำดังยกอิงออมรุ่ยปังไปจริงตะจองเพิ่มแจงรอยตะบุกลังลอกบริทนไปเลยอากาศที่เดมายบัดลูกปังรองปะทอก่อนหายอยังมิ่งกับบังไงรอยตะบุกบัดตะริงตะปะรอยตะบุกจองมากบริตะริงนอกใบประดำลังลอกบัดลูกบ่อยุบใบรอยตะบุกตุกุมอันเดอเดมายล็อกดุนได้ลอกบริซื้อรอยตะบุกซื้อบัดลูกกับตะรองนรปะกับนรปะกับอยากอุ่นอมอุ่นน้ำตะรองเซ็ตตะลางโกดีเบิ่มเซ็ตพักวะตกกระจุงในจันในเปิมแจงรอยตะบุกกระหวนดังนอกมาตกกระจุงเปิมแจงดังคุณไม้ออกกระเดียงลำเปิมแจงตั้งกันอยากอุ่นอมรุ่ยปังอากรรมปยันเยอเอาคุณไม้ออกกระเดียงริมตะริงลำจารโดยได้ประกาศเลือดดองเปิมแจงตนอันนี้กิจกรรมระดาถอยและคุณไม้ออกกระเดียงริมสะเฟืองโดยได้ไปจริงปังหลังสะกอลักโบกระเดียงประมาอึปังยาวอุ่นอมรุ่ยอุ่นอมอากรรมดรอกันอัดรูหัวจัดเจปังตรองกระลอมมีงัดเยี่ยมดุนปังกระตะรอยตบุกตบุกอันตะรองตรอบเล็บริมดังเดยะเดเมเดไมริมตะรองมังหอบอากรมเกาหลักบุลอยเดตะกุมอันเดไมอ้อลำสนำปะยุงบัดโลบุยรุล้อกาตะรองเบื้องปรำดังยกอุ่นอ่อมรุ่ยปังอากรรมดังนอกมาปะทออันเดอ้ออัดรูหัวตะดำปะยุงบัดโลกาตะรองเลยจวาปังจันทร์อันริเพิ่มแจงเอื้อตุกหอบปะรำวะจักลออกกระปะลานเฮทูบังไงแจงลำเกาหลักโบดรอกันอัดรูจอดจวีบัดปะเลยเกลียวเป็ดสะจือเซรอนบัดอิงโกเอจักลอรุ่ยยาเปิมแหล่นรปะกับไม่สิวเงียดปะกระเกาหลักโบดรอกันอัดรูจอดจวีบัดปะเลยเกลียวเป็ดสะจือเซรอนบัดทีมเกาหลักโบอัดรูตะดำจอดจวีรอยตะบุกอันเดบอลดวนเวียนอัดรูตะดำเอยกอุญอมรุ่ยปังอากรรมเพิ่มเกี่ยวตัดรองเพิ่มแจงงามปังตัดรองเพิ่มแจงสิ้นเป็นงามคุณไม้ออกกระเดียงริมซะบริจาร์คงลอยรอยเปิ่งกระลำบางปฏีปเจลำตัดรองรอยต่อบุกต่างการยกอุ่นอ่อมรุ่ยปังอากรรมต้นเทบาลลำอุ่นน้ำบางปฏีนอกลอยได้ระยกริมตัดรองปเจดอนนาวรอยต่อบุกเดินจันในวัตปลีลำตัดรองตัดรุ่งลำตัดรองเพิ่มแจงต่างการยกอุ่นอ่อมรุ่ยปังต้นเทบาลลำอุ่นน้ำตะกัดหาดอยบริเตอริงก่อนไปเลยอวยอริดังนอกรอยนารอยได้อตกกระจุงเดินจันในเพิ่มแจงรอยต่อบุกตะกอบตะยุรบังไงยกอุ่นอ่อมรุ่ยปังต้นเทบาลลำอุ่นน้ำได้บัดโลกริมตัดรองประมาณจันนมปังริมบังไงก่อนโกงประมาณกระดุหาดอยรอยตะบุกตะกัดหาดอยบัดลูกหาดอยปังปะทีไปเจดอนนาวรอยตะบุกต่างกันยกอุ่นอ่อมรุ่ยปังต้นเทบาลลำอุ่นน้ำอรมาเฮตเวทวิบริษัทเปิดโต๊ะรอนบัดบัดเวนำปะรำเลยเอ้ยยกอุ่นอ่อมรุ่ยบัดอินตามะเดย์ต้มสันนำเพิ่มลาบะอาราเกียอันเมื่อก่อนหายอกกุ้งเอ้ยเกยยกอุ่นอ่อมตนาบตาบกะดิเด็กจักรอรุ่ยเลยบุญต้นเทบาลที่มาได้จะงับดอนสดังเวลังก่อนหายอริมตะรองเกี่ยวจิปตมดังอันนี้เวลังก่อนโกงปังขอบลุยลำสนำบาร์โบบาริดดำยบลำจัดได้มิ่งแรงงามหยิบม้วนบังไงยกอุ่นอ่อมรุ่ยมิ่งอุ่นนำยกบาลอากรรมลำตะริงบังไงก่อนโกงบาร์เร่งบาริสินอุ่นนำดรอกันระเนกอนอรอลจิตงามสนำมักขันตะรองยกอุ่นอ่อมรุ่ยปังอากรรมบริจาร์ลอยดีกระเดะประติงกับริมสนำอรอลกีสมะตันรองอุยโบยอทอยเอริมกับอันนี้เพิ่มแจงตัดริงฮัตตอยคุลตโปลประมาจนุมปังคุลไมออกกันยองประมากระโดอัดรินตะตุนปรันตะโรเพิ่มแจงรอยตะโบตอมบุกรุ่ย Hamet ming to tom rim un nam pom lai nar pa kap ha doi bal tang gan pang ta jura ta jong pom jang jot je ek lang ba ra ta ring dang noh ma ta kop pa jing chan ra ri lang liem atok ta yung lam ta ring pa ngai kon kong atok ke jung lang ka so mat ba ngai ta tun atok hanang